พ่อแม่ต้องไปหาแป้งก่อนอันเห็นหายห้องฝ่ายามเจอไม่หอแป้งปูนจูเสียงตางไปมาได้ร้ายบ้านเมืองแต่งออกเกินน้อยมาเสียหายกวงยามฟันเป่ากระสังเหยหันเจ้าสื่อหลีจูเสียงตางยังสูงจูเสียงตางไปมาได้แต่งเฮาต้องปูนจึกเจ้าเจอดีเจอไปมาเฮอปีดองเสียงตางต่อตางโฮจิมิงไปบ้านวิ่งต้นสังเหยหันแมนเสียงใต้อิ่มหื้อหายนำตังแขบมันถึกดิ้นปุ้งท่วมหนำเฮาย่ำฟันอันนี้ก็แมนไอ้คนอยากเฮอเจอไปมายังเห็นแมนนำจุนออกซิงเติมปิ่นองใต้บานกันอีกคือตันนำแมนฟันเป่าปีซองเงินสะฮกวีบาเซอร์สั่งเหยให้อิ่มตองตบไข้กวางไอตังเบตงเหี่ยวเกาหอยแมดกวาง 3.5 เมตรกงจริงมีตมิดเหมือนเงินเฮิร์นซองตีหอย160เดียวดงตังนะซาวพันได้ปอบนำจูเหตุของตังไล่นำซองสั่งลังจะยำเอ็ดฮอดนี่เสียงตังอิบได้แอบหมุมตังเอาเห่าเสียงตังเบอร์บอดี้สอยเฮอตักไปมาได้ง่ายยังสอยเฮอปีน้องเจียนจุนหังฮอกชิงมาเรื่องก่อได้ดีกวงยามฟันเป่าแมนบ้านเมืองหมั่นสู่เอาจูเตือฟันแหงหึงลายเสียงตังกับเหงื่อหันยังจานว่าตกเหลือหื้อหายเห่ายามฟันเป่าน้ำหันปอมน้ำเจอแป้งปูนจูตีตกเหลือน้ำฝาเป่าปีซองเงินซอหาเป็นออกจิงเคลื่อนบ้านเมืองเจยังแป้งตั้งเอ็ดเกากองต่างไปมากับจูตีเจ้าก็ซับองฟันบ่าทั้งบีทื้อเอ็ดเรื่องบานวิ่งตั้นสั่งเหยหันศิษากุเอ็มบอกซอนปีน้องเอ็ดต่างไล่นำตั้งแป้งปูนจูเสียงต่างกายมากับตีจูบอกซอนจูเดินฝีเอ็ดคงจริงส่วนแห้งเจอเอ็ดก็เอ็ดสังเล่แมนไม่เห่ามีตังไล่นำไก่นำอันหายห้องฝ่ายยำม้อยเฮาสื่อหลีจูเสียงตังก่อนยามฟันเป่าบ่เดียวต่อตองปุ่นจึกเจ้าจะดีกวงเจอไปตังยังเห็นใดจะหูเอ็ดห้องจิงเกวียนบ้านเมืองกวงเจอฟ้องไก่ถึกหายหน่อยมาอันสิหายเฮอปีน้อง

ปอแม่ต้องไปดักเป่งเจ้าฝาทั้งความเตยถ่ายห้องเบาตั้งฝาทั้งด้วยในเงียอันเปิดนี่มาหอดดีละมิดเจิญปอแม่ต้องไปน้องอิ่มตอนฟัง